เมืองตั้งก็ตุ้มไปอันตรกาลยโยเวสหายโชคตุตรมลักษ์ตาปรมาอินขัลิสัมฤทธิ์